0: kaavasi, toi tehku tavoin, toi havahkasi. Tää on kukaan hänelle pilannut tänne. Vaat muka pitää, koska pihunne muka pitää, niin kuin siinä on kuusempi. Toi, toi, sinä on tauka. Tää on kiinni kanskan pillä toi. Ujaa lahkaa päälle toi, toi. Toi, miksi mitään, mä en hakea. Tämä on kanssa, kun on juoksen. Puhun ja lähtee, kun se on pitänyt. Toi, se eli toi takuuttuna kova kuulun, että pojat, että vakuuna, kun takuuttuna pojana, kun takuuttu. Niin nyt tällä sillä, kun tuoli vaan sitä saa, niin kanskan klaveja katoa, että kun tahan on kanskan läpi, kun jäykin. Ja vahvasti toi, minä olen kyllä nyksy. Vaikin pitää kyllä sitä piu.
1: Ii, kun jäädä kvasaa, kajaa kaulutin, kamakin kuihlukumikkaat, akunauai, keni, อ่ะกุ๊กลุกมิดเกตติดนี่นุนนาลิลูนียุลกุมิวิตวิตตอกัสโกกาตอกามกัตนัสฮากูลิงลูนี่ตัยมตอยควาบนุนานุนอุตอุตคลุนิปิลคุลิลกาตอกวามจาลีอักกุตควาจิวแลมตาอตุกุลุกู มันนั้นนุ่นนำไก่งานกุนางนักสุดถึงไปลักถึงตั้มมานี่ปิดปิดขมขี้ปาวากันสู่อากุลมักกาอากุนอัตไตรุทฟุตสตูลุนีกาวาบกุสกุกฟักกุนัสกุกลุนีมูรักกันมักูนตับตับปานกามูราเปนกา อังยักษ์ลิลูตึงปิลัสขัดตังตังลัสขันเก้าขุดตาอังวกขลุกขุดโดยตามานะปิลมเนอาขุดลึกเกสต์อัดดีตาเจกูยักษ์จัลีอังยักษ์ลุกปักลุนิตกิดข้าก็ตกตกกิดแฉมกะลักษุดึงปิลขัดนิปักลุกี ปิลมติมาติกิตลานีอังยักลุกมังตอมกาติกิวซูนีอคุณลัสโจนิคลัสจัลตาวนาอังยักลุดูสกีกิตากีคอนิคจาลิโอมันกายากาลแรมมันปิลูตากุด morning
2: good morning คุณอริตจะกันปักทักกันอีกิตากีนุตตานัตม yeah
1: good morning ilok
2: yeah อิจิวักปักกา kuinka kandalainga imu mekpaksin tapisti lama wakera lasu takat lama toi ikai yutsti gali lopis kampa mesu taguam pingran u mekpagiti wakpaka umyocht klokat na wi tagulo pinirika nengatiunga
1: ilu
2: toi su fish kampa mun baka damali gusto tamani tapia kham kunim kut kun nakasa akka sat tunna espetrai lakka chensa kavt ni tasik tagob kiga unat bun khalik ta la ro bikh cha aksa chas tun ring kham
1: akka ki kharu ki ko tanakh tli nakh pak lagalut
2: Jordan Tapiral Lama Sakokana Dagum Chumak Kalautkakania Dorvet Kahpaluma Chumak Aguna Elixi Pavela at Pastoramu Kuya Vixuga Kaiki Rusinga Kutikani Campamini Sinum Nutmini Sin alat mentamini toni toi ja uittava lahti kutta chali su eliksi päivälam kannut sulunukka. Kuan kunun tuo tuksaksakseni luku kunun sikneemgenun. Tuktamam tachiun kakam tukatin kanssuk. Maani suununa me tanghunrin ramta.
1: Yeah.
2: Tukunun kingu lakki, tuthaulukamikki kutkani.